ครที่อยู่ภาคเหนือภาคใต้ภาคกลางทุกคนที่กำลังคิดอยากจะไปเที่ยวกรุงเทพระวังหน่อยนะครับเพราะเดี๋ยวจะต้องผิดหวังอกหักเหมือนผมถ้าคุณจะรักใครสักคนเปลี่ยนใจเถอะครับเลือกเอาคนใกล้ๆบ้านเมืองที่คุณอยู่นั่นแหละดีกว่าอย่าไปรักคนกรุงเทพ